0: นิติลหรสตะกันนี่ข้าราวเทียงหิมติจักนั่นแหละจันปุยนาจาระเอรอชวนเทียนี่ข้าราวเทียงหิมกันถิ่นลุงอาอมชวนหรสตนาการะปอมินฟุยะมินตรงทรายสกะอาจาระมิดังกันมังไงเทียนนี่ก็รันเทียกตีระคานมาตรมัสเบอร์สเตฟานาคายันเอ็นล็อกเตียงอันนี้จูรินนั่นแหละทาราวเทียงลิมขัดอันนี้อุปาปัสสริทันจีงปะขัดอันนี้ไบเบิลสวยดานินอันนี้จูงิลในนั่นแหละทิลติเทนาขัดอันนี้ทิลมักเราปุ๋ยตักติทินตัวนี้บอกอฟินนั่นแหละอสวยปุ๋ยตู้ทาราวจุดตู้มันอันเล็ดละเทียละว่าทาราวเทียงลิมาอาคาอวางินลุงอันเดนรุยไลโปอินอเมลอวันติโกเมลอันมูอาจูเจวัลนิโลอทิงทีอาอตรงตรายาลัลปาเฮยันทิลติสวาเลียนจุงอะหมอพุทธิสวงเจตีอินไงดัมมาละดิลสักเจวันนี้สเตฟานาจวนมาฮอตูและลุงอันเดงเมกตูเตงไงตานโปอีสวาอังอินไงดัมมาละดิลสักตรอกตรอกาและลีสวาอันเกยรอจวนกะฮิละเจวอินเมลมาเตจุมังไงอุลาอาทิตย์ดูดตู้เจ้าจูตรงใจสักเราอาทิตย์เชี่ยขาสเตฟานันุนาอโลหลังะถ้าเราเทียงลิมอามาอมจาราชวนอิสวาจิรตีนาจอมฮาร์สเบอร์ตูร์เมลมังไงโปอโลติเทิตาอันนี้ที่เฮียนใครคอมโดนตายละมีสิ่งเฮียนกันเราเปลี่ยนส่วนเฮียนไล่นัดนะคงไงนั่นแหละมังไงนั่นเองเอ็มเช่นสุขันเปลี่ยนปุยเวงไงนั่นหลังะอามัยรอจะมีริ่งจักนั่นแหละตุ่มนังอดชวนมานินมังไงอว่างะอังะเวงเตมังไงจูทิลฮาร์สตะกันยาเมลมังไงเล็กเพย์จุติเทรัวลอันนี้โลมีริ่งตาหนาฮาร์สตะว่างินติตีตีเทยตู่ทาราวเทียงหิมเปกอติยมเรงะอติยมังไงอินเป็นติโกสเนียโลเทงะมาหนาเป็นติโกสเนียเทงบกขวยนาเฮียนเทงเทียเทงเมกบกะสุทาราววังชวนอินมังไงต้นนักันในเทียนีมิสิงติไทยเลาติตีไทยตู้ทาราวเทียงลิมจาระชวนสเตฟานาโปอินเมลมาลุงแดงลุมตู้ตานปะเทียนไงดำนาดิลสักเทียสเตฟานาอ่างมิสิงเวบกไว้นานุงดำอมเตโปฮิยันทาราวเทียงลิมจาระเวกชวนกันติเวเทียงไงดอนอันนี
1: ้ตู้นักันไงขากตาข่าวเที่ยงทิมอินมังไงตอนนี้เห็นตัวที่ทุเรนสวยตัวค่ะ Reverend Dr. Lel Mangaya General Secretary Council of Churches in Mizoram ไอ้โซลเมอันนี้วันเป็นที่ก็สปัตยานีเดินเส้นทุกจ้าอากาศวันนี้ไอ้โซลจังปวนสัวอันนี้
2: ที่ดำเทลชิกไปดูรินมันเหลสูวันด้วยวางอายดูคันสวลวางา HIV AIDS กายอันตำจกรุยเลวลาฟิมคูลา HIV จูอามาอินอมติโรชิงนุนซินกงะ positive ลา HIV AIDS ละกะเลว negative ังเจติฮีสนุด social front สมมติเซอันนี้

เอลุยกามาจังเฮียนติธารุนสตุขาอาร์ซีเลรวดดิกานีซีเวลรวดปุยะเราใช้เวลอังกันนี่เฮียนนี่ตินลลปาติธารุนสตุนนี่

0: Hei, Akash fani ai zo lani. Nu isa fiam tu ke lal chuan lian ali a chian te thing sul tlang nuam te dan buat sai ilong ai thlang u.
1: Nula senior anti leto lau. Pitar kungking lau anti leto.
2: Papa khat kha an mail che om le mai mai. Voi khat chu an in kho ve nge ni. Ve nge ya. Tu soi tu kha na lo mu fu a. A tu sai lak lo la han va mu fu thut ma. Hun nu nu ani to ram huai te po a sing a shanin rai ma ram ka a ve ta khapa khapa me che de pa buk kha e a thien pa thi chama khan radio khan la thang ve ni chu a la than la idam thin mo ka thien pa
1: ตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตีจีแล้วตี
2: Asut asut.
3: In comprant tu ha an ruat ve ga ya. Corin thon khat bung khat chang khat atang na chiat na. Bung li na chiat thleng to si. Chairman mang ang to lu tokin. Atok to fu lo mo. Ani la chuan. Tok lo tok lo. Le ka thon chiat zo la win ka kal san ngai lo.
4: Papa
3: kapo kha kanja kha ek ma kha din azru wa
5: moi lo ba
3: anuin rei ti de ulek ton yang azuk en nak chuan din ani la lo sang noi vur vur to mai se
4: dil ni se
3: kanu kanu ka e thai lo kamong azoi vek to
4: ka zarui se ta ga chuan ka zarui ho chuan zum dawin chon e chawa zurui ho chuan por de tlem te
5: a travel
4: a da da kan chien pa om te ko kha anu pui kan gam lo le mai mai annun
5: do ra ba ka te te da ba lai te
4: chua che te kon ka pel che ka sa len ta
5: lao le
3: om te thau kha lo
1: anu dam anu ngam lo je sei ta ka che man mo to ke la tan a tan luom luom ngai ti don te ka la chiang man lo
5: a ti ra mi
4: en tak ti don te ba
5: a la o sin tan lo te ka tan lo
6: chiang man kan che pa ko a school ve go mi po ha a chak o ma sin a angal re ka a fing a san thaya a lem te za u zia
2: ta si ka ka pa ka ta si aya januari vot te tu khani mo
3: a horop na lut tu
1: chu ko pa khat po khalo an pm kisana kat turin carlo na la
2: Computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, computer, in computer thar chu ra ming ja nge tinan zo ta apel nu la lo mol a chan ngai da fakha khalo eng lo gram som ru vela ni an
3: bol avan shela uve
7: kausan pakhat kausan pakhat vel sai bol pakhan an rau om lo me sin in computer an kala ramu yan
1: Hello Gandhi. Kami ten
7: kau sang do
1: dia inka afang. Kami
7: ten
1: kami. Kami ten kau sang kan sim sim.
3: Tingtang ah konsert tu ni nak kalve ke ya? Ah lo tling nutuk lau ni ang. Sot kata ke na ho. Lo tling om lo.
2: Asal sah bok cover lah,
1: lo,
2: lo tu saya lah.
1: Paman tu pun
7: lo, lo bang.
3: Asal nama.
1: Kan siapa ruat kita pokal om, alu kalian om rem rem. Ahel mat kopi yang kum jet zet.
3: Awan lah om.
1: Anjay jet sak, anjay jet sak. Atau kau tinggurin.
2: ISI, ISI nom siapa ni lah.
1: Company siapa sak tu? Kapal lalu lai ti kalau anu lalu ang ruat zu hen pui minti rengway kacen doa nanti cen tak ceng ah ruat zu hen pui.
2: Kami tu cen om cie ha oh kami tu cen om cie ha kan dia nak hantar tadi ini nak cun tengah cen ni mandor nanti kekasih nanti ah wih kacian tu nana, mungkin nak.
7: An mau terbuka, an mau nu terbuka, polite le, maya. An mau tertu ka, apa zing tau ka kongkal cunga in tau pula. Man mau talkin betul, hey, apa cakap hubal, apa naem naem, engi an, ejak tay naem.
2: Em.
3: Anh nhìn thì trắng cáng lề mấy mấy, apa thì à, apa chẳng chín, powerpoint mang đi presentation đẹp phải đâu, ok lề mấy,
2: sao vẫn mua hì lại khác, ăn cáp đúng không, ăn em không vui à, thì hiện alo hoàn hôn chuẩn, alo thi đấy, tổ chức, anh xin thấy tiền chứ.
1: Riak mewin karen wat tu, an endang wat, vakin tu lendo ni.
3: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
1: an bei don thak om mai mai sin kha pa kha an bial tik upa in gospel camping a lu ta han so ma pathian zara ka dam chen kalut lawang
8: pang te dam chen kalut
9: an ai tom
1: tum mau phe rem rem
6: an hiet mo mo
1: an mo le mai mai nga tinge thin kan ki hian a tlu kher le All India Radio. Did it? That's why we're not talking in Aloha. Love what Timothy let.
8: Imo.
2: Tui gục thu phiền à mi puit ing lau tu chu an nau pan lai thi thin
6: e di gục thu phiền
8: a phiền chut chut
2: chut chut mai khe lau ve cham cham im ngai zong in kara mel ma sang ei lo ni chon an che du nai la
8: two story to go
6: du go to fin kai de le lok de
2: mel thadi du chon I thala pui ta thang film ko du Well begun is half done and tia abulta thathi chan bezau tu kan tia lu kuk thu fing chon voina ti tu nak tu ka khek ro ti ngai lo le thu thai
8: ka khe lo mo idi
2: ตะมาลอชูคัทิลอนไทยตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมาตะมา
1: imit me ngah hen kum ngah nua kan fa tur te mel ka hu
3: sai le
9: le em em a
10: ka pa ka long abian nu khan ma se si open har thai nge chan a ti duat i ma se si ka sin hal ui
3: อันเชียนโอเคกันเลยอินเดียสิกันเคยจุกเต็นจอมพังอันเชียนอาซินไม่รู้ค่ะไอ้ใส่ไอ้ใส่ไม้นะนี่ครับกันเชียนป้ากันเชียนป้าปกติพวกเขาจันขัดเรียกินอากาศช่วงเวกันนี่จู่มุนตากาจินเวกันนี่จู่อาจินน่าจะยินชูเตฟอนเอ็งยินอันยินตั้งตั้งเอ็ม
9: ก็ต้องอาทิตย์เช่นทาร์เดอเตอเมมครับขัดเป็นเรื่องเซจูนี่โอ้ยจันทร์ครับการเชิญป้ารถก็มาบอกว่าอันไงตัวเฮาไม่ไหมงั้นถึงไงรวยที่ตุยแค่นี้เลยบ่มีแต่ที่นี่จอกแสงอันไงตัวพัดกระเสียสัตว์เลี้ยงไงไอ้เวทินอันเงี้ยเลย
3: ขามีแต่ครัวข้าล้มอันจ้องข้าอมักเวรแรงเมลเสด็จไปที่ซีลปอลินดีลเมลเต๋วเต๋วเวอ๋อซีลปอลินเมลดีลเมลอ่ะครับโอ้ขัดเสียงฮะมีตัวตาหนูล่าไหมนี่เรามีปะเปียนตังวาลเปียนเสด็จไปที่อับเปียนวันนั้นเอ็นที่เวไหมเราอับวันใดลีเปียนเว
9: อันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ย
1: apa tuiku ama cakuk.
11: Cakuk.
3: Cakuk nam.
11: Cakuk cang.
3: Ade pa, kan se pa amui rep o masin. Lepas ini ka akai tha. Amui apar chap.
11: Etang ina.
3: Oh, amui rep por por. Amui rep por hi ha yang ti mo.
11: Singan ni lau mo.
3: Amui apar chap thai.
11: Khapa khalom, loko to na mena aki par venge ni. An ap thui thai khapa. Uvulate ek na lau vat.
1: อันพวกข้าจำเก่ามากแล้วเนี่ยไอ้มีคนออกไปหน้าก็ชวนวักกะลีล่ะเลสกอร์เตนี่ไวไวกอร์
11: สังหจีน
1: บูรุ่งเดอเล็บแวรุ่งเดี๋ยวนี้

0: 你养哈尖，为民分了富了，俺长八十岁那幸福。
1: เขาเปลี่ยนครับ
2: เขาเปลี่ยนครับทำไม่ได้ขาด
3: อามินมูกันเรียนออมแล้วไหมไหมฟุตบอลหมดเต็มที
2: ่อามินก็โ
1: ตแล้วที่นะแล้วที่นะ
0: เสียงได้พักกันแค่ไหนเสียงได้ครับ
3: บอลครับนั่น
1: แล้วที่นะกีปาร์อัพที่เที่ยวก็สวยครับแล้วก็ตอนนั้นพวกเขาอักกีปาร์เราวะนี่อักเฮลป้าไงจังเวงไงพาร์ติกาเซียมอันจักเลยจวงเมียละอันละมาบุยนี่เป็นก่อน
4: เนี่ยละมาบุย
5: ก่อนก่อนก่อนก่อนมาคุ้มเว้ย
4: มาเส้นจักจวงเมีย
3: อาจารย์ที่ท่านกระสอบไหมไหมดูน้ำมันตี
6: สัมภัยเกติเปียเซรัลคอนเฟอเรนซ์ฮางกันกัลเวงะยะถุนะคะเลฟูลเดตัวอัสรคันบิรอนซวยเตมินซวยเพะกันกัลเพชเซรัลตารไลอะมาสัปเปราบินถุติระปัลลีกันชัวอาศิรเลลับเลลบะฮัดกาเมราแมนเตปะนินชัวตานุงซงออลเวกดออินคอมันตนะเชียร์แมนนอนติงะโอเลซานิราอินคอมคันชะเนมเววะฮัลโลบอมตารไลฮีมิชชันนารีเลยพาสตอร์เต้หุ่นปุ่มอารมณ์บอลตัวเด็ดชุดนัดตัวเรนียรันตี
0: ตีตำรวจตำรวจข้าวข้าวเราละเข่งจุ่มมังสี
3: แล้วนะเข่งจุ่มเราไม่ได้จะกัน
0: ด้วยแล้วเราคิดว่าพวกเราเก้าปังจุ่มดุปังรวดอับงจุ่มวินาบัติเลย
1: อาใจวิวไงนี่จังคัดทิลเท่าขันอันอุปยรูบ้ากับขันอันเทียนปลาลอวัตตาตูรฟูนรุกอันรุกเตลซ่าก็ดูให้ยังให้เทียน
0: อันอุปยรูใครเราจูอาร์ตีตีนานี่เทียงอ่ะ
3: อาจึงกุ้งกี่ขั้นเรียนน้องไม่ชินอากิดเราเชียจินทุ่มพันอาวากงาล
0: กินตุ้มมุนกินตุ้มมุนเตี้ยกินสารกินสารไล่อดิ้งลุยเตียงช่วยอดิ้งเราหูอาเองย้อนที่ขี้เราอัดชาเวเล่แม่เ
1: ฮ้ขับมาท่านนี่มั้งอาบูระทุ่งจุกทีละอาจูอินไลน์เฮ้ยป้าบอกเราเนี่ยแล้วพอเตะอันเตี้ยอันไหนซัมบ็อกซ์สีรุ่ยตัวขันทราเวลเลยแม่ง
3: ขับมาท้องอาหลงจานะทุ่งซอยอะเฮ็ดเตียงซองอ่ะทิลตีเปล่ากันนี่แหละวะมันเฮ็ดเทียมอุล่ะ
0: อะไรนะตรงตะกันเตียงไม่เสียตีเปล่ากันนี
1: ่เออตุ้ยกุกทุ่งฟิงเห็นหม้อที่เฮียนตีเวตัดสุนลู่ลอยน์ลามควงลอยเฮียนอิบเตปุยขัดมาจ
5: อมเฮ้ยมุนในเทเวทเท่าเดียว
0: มาบ้าไปชักเองอันอามีอะไรบ้าง
7: ทีนี้ทักตาข้าเกลล์ชวนเลียนเลียชยันเดนนุ้ยจะพยายามทวนบทเสียนี่อากาศวันนี้ไอโซลจะงับวันชัวอันนี้

ก็มองไอ้เจติเลนุนคริสตาที่ลากันไงคลากตาค่ะและเริ่มรวดที่สักกันนี่และรวดเฟลปัจจุบันหัวใจกันชุนซมังอ่ะและตะกะขอดูตีเลเอ็งกิมาเอ็งกิมตีลายรุนสัง

0: du zual lan hun pathian fakna la than hun ani a kabula hian rin pui a oma ani hi nu la mel em em me ka chan nu ni bokanya a la du zong tak tun tru ma hian du sak takin karon than tir ve do na ama sa in tu na izir mek pe nang ma introduction kha akash bani lo ngai kha tu te tan min sai sak ve shim shim la ti ro
1: ole iti lo gum chin e ma se nang ma ang e nang zo kan chalo ne ka de se pho du mo lan tu na hian i dai lu ya bi et la semester ka je me ka
0: o
1: zwan so cha ni je ma ti ni zwan thale ya ka exam te kan deng ka pas ke ni zwan bi et ka thok ve don cha
0: ani so is your lie at chatta kala lo ling turin du sakna kan hlan che a chuan in i hla than te i iril ruo om te kha min sai sakla ti roi hla than du kha
1: a tun nai hla jo a zak nam pe sat an chit sia ti kha nam ko kan hla lo
0: so
1: chuan ka than du chan kha chu a chiang sam mi sa chuan ka sia a hla thu chang po khan i enge khatat atam ni na ni kha min ma ngai ki ka sian en kol dan na ka ka du ba zog me le ka dil du om reng ka sei swa te lo pu zai mo lo sei lo phu sa bok po chu mo
0: o o
1: ma ngai tu ma ngai tu min te ha ka su asul tu kan che vek ta ma ngai tu ni ka asul tu ka ma che he ka dil du ka lo ngai ta pha ngai lo a ngai ta chwa ka ti dei zo ka chumo ma ngai tu min pe ti zo kha ya ka mi ka sa ngai ta tan o ka sa ngai ta tan ka lo thang ani zo ka chum te ka chan te ko sa sam ta tan po mo ti zo ka thang du san he e ma mi he be em tu kha nya mo ma ngai na la ti na khan ma ngai tu le ma ngai tu mi se a ama
0: เคปะทะติมะไหลโซตะปะอิซะติซาเลนเปตามาเซอันนี้จริงละมาโพคานอินคาทําจองเรามะไหลตูเลมะไหลตูเนี่ยจะมีโซมะไหลทักลึกลึกตะเนี่ยกะไหลทางมะซันเอโพคานไปซัมเบะกะเปยมะโอคานอินนี่ซึอีกะเราทางเวดูนิเมรอเซอ๋ออิซันชะนะเราปุ้ยแลเมอันนี้จานินอิมะไหลจะจองจองตานิรันทันซักคะอิติยาอิมะไหลเตจิงะมีจุปะทุมตะคานหิงคันซวยหลังละจิรอ
1: ตั้งนู่นเลยก็ปาร์ตี้สุดประคัตมิเทไม่เงี้ยมั้งนี่เทไม่รอใช่จ้าหนังมาจีนี่จ้างตาจ้าตาลุงเลยละมาโหเทโดนมาโหเพื่อเอ็มเอ็มมาเซ่ตาลุงไงเนี่ยเลต้องหุบผลเนี่ยติดจ้างใครตัวเบียดละมากระเชียนเจ้ยงจงตาตาทุ่มบ้านนั้นจำมันมิ้งจ้างเกษตรตัวเราไม่อันเดียวเราอันนี้กันเซ่เงี้ยปะ
0: ทุมอ๋ออีเอสเชอรี่เบกเบกี้เลดามิอันเราง่ายทั้งเงี้ยตัวเราง่ายยังนี่เราทันมวยทำจะสักอันชิลสักทีกันง่ายช้างอ่ะหุ่นชัดเดิมเป็นเปียกันหลอมสุดเก๋
1: เกเจ้า

0: โอเลตัวน่าละทันนะหุ่นมิรันมันปุยเลตัวฮีละชอบฟังกิมีกิมีอันนี้อันนี้ฮีกระชานนูกงเอ็มที่มาอากาอินทัวร์ปุยทีล่าสวาละวังสุกเอาหน้าหนูเดปออันนี้จกมาดูสักตะกินตุนจุมดูสวาละทันหุ่นอาเฮียนอาละดูจงเตกันทันกีร์เวเลตัวนั่นนี่อามาสายน์เราง่ายพูดแต่นั้นเราเมื่อเช้าเทนันเซอีดูดานอังเบรินเมื่อเช้าตีนตัวเตหันในสักเวชิมชิมละจรอ
1: โอ้โอ้ยใส่ตัวอังคารกับมิงสุกิมีอันเนี้ยชาอีเดปมินเดชินตาซานินตัวนาเฮียนเองมีเดียอาร์ติกันหันโทนุคันกันหันบางเฉาเลยเจียนลำเตติฮานินกันหันกัลเฉาเวเลจนะเจียไลกันนี่ตีลาอสวรเราเวรังตัวนาริชวัน
0: โอ้
1: ต
0: โอ
1: ัว
0: ้
1: ตัวเต็มเลยชนิอ๋ออ
0: ืมอืมจานินเวียงเตโปค่ะ
1: โอ้ตันชิละได้กันออกมากิน
0: อ
1: ด
0: ๋
1: ี
0: อ
1: ฮี
0: ค่ะจานินดำอินดำจ้างชิมชิมเอ็มมินซุงกว่าตุนไล
1: โอ้ดำจังอันนี้ไม่มาหรอจะให้ตุนไลอีบุกฟาร์มที่กันหันซ้ำเวีย
0: โอ
1: ช
0: ้
1: ี
0: โอ้
1: อะไรนะวางแห่งกันบุกที่กันหันซ้ำเลยอโม
0: อั
1: แต
0: น
1: ่
0: น
1: อั
0: ี
1: ง
0: ้
1: เว
0: ซ
1: ล
0: ู
1: ที่สุนี่เอ
0: ออั
1: โอ
0: น
1: ้
0: นี้มันเสียกงช่องสังอาซุงกว่างเลยจีนางปุนเราจ้างเจลจูรินดูสังนักการหลานเซจวนิน
1: อ๋ออ
0: ืมเอ็งหลังเงี้ยอีละฉันดูอีริรูอมคำมิเทสักละจรอ
1: โอ้อีกษัตริย์ฉันดูซูลลินซางีอีน่าสักกริงเจตีละคันยา
0: โอ้โอ้
1: โอ้
0: อีดูฉันเตเลยละหลายฉันฉันเตมินสวยสักเลยบอกละ
1: โอ้อีอามาชิมชิมอสตูชิมชิมฮีอีอันนี้นะอังฮันให้ยิมแต่กินปัจจัยอฟักอีนี่ฮันนี่นะเชียตาให้วางฮันนี่นะมาให้กังไงสร้างตัวกันอีกซูส่วนนี้อาจจะสักชิมชิมฮีเองกะเล้ากะเล้าเองกะเล้านั่นกะเล้าที่ให้กะเล้าฟิลกุยชินรู้ตัวกันอีกซูส่วนนี้เฮนี่อาจจะอัตุนะอีอดีตส่วนนุ่มเบอร์กะริงสติไปฮีซูอามาพวานิเฮงเฮงอินกะเชียนอีกซู
0: โอ้โอ้
1: ส่วนนี้อีจ้างขัดหน้าคานินเองไออันหันอาจารย์คณะหันที่แค่นั้นเดียวก็ชิงนุนจินกงเตกช่วยกีรหัสนักโตเต้นอันเสียเจ้าเราอีเมลโมยอดีไปค่ะจู
0: อื
1: ห
0: ม
1: ัส
0: อื
1: นั
0: ม
1: กเด็กขันปัทยันเมลโมยที่อันเสียเราให้อารินนัดสักเสียค่ะอติลังินก็เสีย
0: อ
1: ค
0: ื
1: ่ะ
0: ม
1: พัน
0: อื
1: เอ
0: ม
1: งสักเราสร้างปัวมินเองมินฟุยทาร์ตูอีอังอาให้เกมาเพย์ซวนิงกับมังงานิจูติ
0: โอ
1: ด
0: ้
1: ซวนินอัทุนนักขันอีเลลปาตูอินเงอิริลรูเชียเลอิเรมรัวโรปุยเลริลจะฮิตุเงเชทยัง
0: อืม
1: ลลปาตูอินเงอิริลรูเชียเลศิลปินักดีเราลลปาฟักเซกชูโดนสวงเราเดียอัทุฮิอมวยริงตูนุนซูอีเฮตยังตัวฮิอันนี้อินกษัตริย์ฮาร์สันนักันโตสังเดียวุ้ยไม่ละวิน
0: อื
1: เฮต
0: ม
1: ยังซงหันอินฟักเองหันอินฟุยเตปะเทียนหันฟักตบดูไม่เราอังเดค่ะริงตูนุนสักนี้อิงกษัตริย์ให้วางแฮนินเองมานี่อินคงไอ้น่าอายินอาหารสัตว์น่ะตัวที่พวกขานินปะเทียนน้ำมาหอยตีรียาค่ะอีอาหลังเชียงอิงกษัตริย์จ
0: อ
1: ู
0: ื
1: วั
0: ม
1: งจวนเฮล่าเฮกระดูเวเอ็มเอ็มอันนี้ก็มาตัวกะ
0: อืมอืมอ
1: โ
0: ี
1: อ้
0: ดูท่านนี้สวยจังเลยไม่เป็นละไงถ้าเราดันฟงไงถ้าจากผมงานงวยงวยที
1: โอ
0: น
1: ้
0: ปานซานินอี
1: อืม
0: ง่ายแค่ตัวจะปอนทินแล้วก็ข่อยเวงไงกันเรื่องอันนี้